0: อีเจ้าพวกเรามาเนอเมื่อกี้เราก็แช่ได้ชุดเสียไปเดี๋ยวแล้วไปชุดไปชินอีพวกเรามาเออให้อีเจ้าพวกเราหาโอ้ยอย่างนี้นะเนาะฝ่ารางเชียงน้ำมามืดฝนโดมเอาเรนอเหมือนโมนกำเต็งว่าเป็นปิ้นนาน้อยเอ้ยอันน้าวนาจำบาก็เจอจู่กินแก้วเจนเหลืองกระร้อนาน้อหน้าเมื่อสองเฮานั่งรีดขังกำมาปาดงาผ่านันนายเมื่อโอ้ยล่ะพี่อินบ้าไหมเนียบเชียวโซนเปียวนั่นนะน้องเสียวเหี้ยวหน่อยสองเฮาอย่างหลังเลี้ยงเป็ดนั่นนะน้องโอ้ยเห็นเอานั่งได้เด็ดนัดผ่ามาริกเป็นได้แต่เรียเมื่อยโอ้ยหลายปีนะน้องหางกันจะลืมลงไหลเด้น้องโอ้ยอันนี้นะน้องเมื่อวานหนุ่มตอนปืนพาไปมันน้องก้นตางลงหางกันรอตอนน้ำเมย์ใหม่เด้น้องตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยันเข็นหาโอ้ยอันนี้นะช่องเฮาจังหางดงการดาวใกล้นาโรนาตอนหนังผ้าอยู่ฝ้าคว้ามอหวังปูนาน้อลาโพตาหน้าไปนี่เอ็นแจงล้อหน้าน้องพอเมื่อแปลงยังมาสมช้อนนี่กูลอยสองนั่นน้าน้องจากว่ามีความผิวฟองหอท้าเงินหูแต่เลน้อง
1: น้าเอ้ยอีบอก

ฮาวานาสิ่งเตเลี้ยงเหงาหนึ่งจีกันดีเสือกว่าน้องเอาจัง

สังวรสามโมเลวันเลสิงเกลนวนาธรรมฟาซาโกนโบเซอเลยเจเลว

ใส่สองขาเสียงห้องสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดปวดเหล้าข้าวสองอําพรคิดปวดเหล้าข้าวสองอําพรย่ามันจอนกลางหาวหมู่ดาวใส่จ้าคือองค์หนักขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนักขันวันท่าแปลงใส่งามมีไรลืดลาตาหนกมันมองท้องฟ้าขาวดาวสองอําพาท้องฟ้าขาวดาวสองอําพายามมันผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นมันมองดันฉันจอนพาคู่หน้าพี่เห็นหน้าสู่บ่ซ่ายิ้มสงควรใส่ลมหวนทวนให้อะไรใส่ลมหวนคันทวนให้อะไรยามเฮ็ดจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันโตมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์มันเพิ่นบ่มียังเปรียบได้ใจละหอยหวงหาก็ไปดูกะไอ้น้อ

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

เออละหนูเพียนเลยเดือนสิเด็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินตาสัดสาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยก้อนเต้นหาคู่คู่คู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมัดตีตองเสียงทองกำลังเหงาล้างเสียนกจีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจัดเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูหูปลาแข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแกะห้องอันล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพ้นน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหนือแล้วนอนลี่อยู่แต่หูละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกกี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ่หอก

หมอลำถ้าเบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิไตย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดหอดอายใบกระตาเอามาพายใบเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจงปิดหมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกระหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือฟังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมฟังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาบาเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะฝันนี้ใส่สู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าบาแต่สายสิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นบาแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นโตแย่เดินเล็บเล่ไกลไปคุ้มสาวประทุมพวกสาวทอนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวบุญมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเหน่าอยู่บ่อหรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งโอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปลงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงงามสวยขอยามเพ็ญยามเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกกูหน้าน้องแม่แน่เพียงน้องไปเห็นนกเอียงเขาคู่ห้อยคอนเห็นกับความเหงานอนอยู่เลาะสายขั้นหัวมันยังมีผัวซ่อน

0: ห้างเขาที่นำไปเมียนน้ำบนน้ำเวียนคนใดน้ำบนน้ำเวียนและโจรใดและโจรใด
1: Pour clore l'émission, je partage un morceau improvisé que j'avais écrit pour ma grand-mère, sorti sur cassette il y a exactement 10 ans.